0: หมดครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: Okay, let's just be unclear. Backing up my duty.
1: 10-4.